ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084-045-6862สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radioที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมงที่ช่อง BP Radio สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio

ังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

ล่นเดี่ยวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ไทยเรดิโอทั้ง iOS และ Android แล้วกดเลือกฟัง BP Radio เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงเพราะ24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงเพราะออนไลน์ได้24ชั่วโมง

ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมงที่ช่อง BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862 All ends with beginningsคุณกำลังฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง24ชั่วโมง BP Radio

พลงเพราะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

0: ุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: การ M Sport ใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่ Business Park หลัง Big C Extra เชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: ยูบายทรูซิมและแพ็คของคนเชียงใหม่เติมเงินและรายเดือน
2: เล่นกับยูโซเชียลเกมไม่อั้นเน็ตแรงเต็มสปีดเฮ้เรียนกับยู

0: 재미유
1: 야 카메라에 꼴려래 땀짜이
0: whatever you want 투자 타이 you buy two 달콤 넷랙 70% 잡땜 new beauty 과 seamless 팩 공권 젠 마이
2: รอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกสัน

0: ดีแท็กอัพสัญญาณอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน
1: ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทักทายกันช่วงเวลาของพักบ่ายโมงกับดีเจวินดิจิทัลนะครับที่ BP Radio นะครับวันนี้เจอกันวันศุกร์ที่24นะครับเดือนกรกฎนะครับ2569ในช่วงเวลาของพักบ่ายนี้เลยนะครับมาเซฮายกันช่วงเวลาบ่ายนี้ได้เวลามาฟังเพลงกันแล้วกับ True Detect นะครับร้านยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่ครับแล้วก็ร้านเจียวข้าวต้มบัดเดียวด้วยนะครับสปอนเซอร์ให้การดูแลกันในช่วงเวลาของพักบ่ายตรงนี้เลยนะครับบ่ายโมงครึ่งคุณผู้ฟังเป็นช่วงบ่ายที่อากาศค่อนข้างจะเป็นไงบ้างร้อนไหมที่เชียงใหม่อยู่ดีฝนก็ตกลงมาลงมาชุดหนึ่งนะฮะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเมื่อประมาณบ่ายโมงเมื่อกี้นะครับอยู่ดีฝนก็ตกลงมาเฉยเลยแถวแยกสนามบินนะครับก็อย่างที่ทราบกันว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยมันไม่สามารถจะระบุได้นะครับว่ามันจะมากี่โมงมาอะไรยังไงแบบไหน ก็คือไม่สามารถระบุได้นั่นเองนะครับก็ตามสภาพนะมาเซฮายกันดีกว่าเดี๋ยวต้องแจ้งคุณผู้ฟังก่อนนะวันนี้ดิเจขออยู่คุณผู้ฟังถึงไม่เกินบ่ายสามโมงนะครับขออยู่กับคุณผู้ฟังไม่เกินบ่ายสามโมงนะเพราะเนี่ยเพลงนะขอมาเท่าที่พอดีพอนะฮะหรือว่าถ้ามันถึงคิวไหนก็คิวนั้นพอเนาะถ้ามันถึงคิวตรงไหนก็ให้ถึงตรงนั้นก็พอเดี๋ยวมันเลยเวลานะเดี๋ยวจะแวะไปธุระปากปังต่างๆวันนี้วันศุกร์นะฮะก็จะแวะหายไปก็ขออยู่คุณผู้ฟังถึงบ่ายสองกว่าประมาณบ่ายสามไม่เกินบ่ายสามแล้วกันตอนนี้บ่ายโมงครึ่งพอดีเนาะอยู่กันสักชั่วโมงครึ่งก็กำลังดีเนาะมาทักทายมาเซฮายมาพูดคุยกันสักหน่อยกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เลยนะครับมาเซฮายกันวันนี้ใครมาถึงแล้วเซฮายกันได้นะครับสวัสดีพี่อูดี้พลังกูลด้วยแล้วกันนะฮะทักทายช่วงบ่ายครับดีเจวินอยากให้ดีเจอ่านข่าว5ทหารพรานโดนยิงที่ภาคใต้หน่อยฮะขอเพลงได้ครับตกลงเราเป็นอะไรกันนะฮะเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวอ่านเลยหาข่าวให้ฟังให้เห็นข่าวที่มีการนำเสนออยู่ฮะสักครู่ก็แล้วกันนะพี่สิทธิ์144ครับขอเพลงรักแบบใดของ AI ก็แล้วกันครับออ AI พี่ณัฐพงษ์องครักษ์นครนายกครับสวัสดีฮะรักเธอเท่าชีวิตของบางแก้วนะฮะทางองครักษ์อากาศแจ่มใสครับแต่ถ้าหลังบ่าย2ไปกระแทกกันทั่วประเทศจะมีฝนมาแน่ๆมันเริ่มมีเมฆดำอะไรเงี้ยคือหน้าฝนเนี่ยผู้ฟังมันสามารถไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่ามันจะตกกี่โมงแล้วมันจะมืดกี่โมงจะตกกี่โมงบอกไม่ได้ถ้ามันมาคือมาเลยอย่างเมื่อกี้ที่เชียงใหม่อยู่ดีๆแดดออกสักพักฝนตู้มมาสักพักแดดออกสักพักฝนบอกไม่ได้บอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับพี่เดียวสวัสดีครับตอนบ่ายกับแดดร้อนๆนะฮะคาดว่าอีกสักหน่อยก็อาจจะมีตกอีกสักพักอาจจะมีตกแน่ๆเลยนะฮะวันนี้ขอเพลงสาธุเอเชียเซเว่นเช่นเคยครับทักทายมาในช่วงเวลาบ่ายนี้นะฮะพี่โอ๋ณัฐพลนะฮะขอเพลงเก่งไปเรียนครับอะไรอ่ะขอเพลงเก่งไปเรียนครับไม่แซวแล้วว่าร้อนเดี๋ยวฝนตกอีกอ๋อไม่แซวเขาถ้าพูดว่าร้อนเดี๋ยวฝนมันจะได้ยินมันจะตกลงมาใช่ไหมนะฮะพี่เอกนริน1978สวัสดีครับดีเจวินและทีมงานครับทักทายช่วงบ่ายนะจ๊ะพี่ต้นแอปโฟนนะครับบอกว่าวันนี้โอ้โหผลงานเมื่อคืนครับเมื่อคืนไปส่องกบมาได้ตัวเบื้องเทิมถึงได้กบใช่ไหมฮะตัวเบื้องเทิมทีเดียวฝนมันตกครับพี่ต้นแอปโฟนไปส่องกบมาจนน้องมอยไปส่องกบนะฮะพี่เฟิร์สชลบุรี Here with all you นะครับของ Tree All Down Tree All Down Tree All Downนะเดี๋ยวหายฟังแล้วกันนะที่ฝากมานะจ๊ะนะครับพี่หอสุพรรณสุราษฎร์ครับทักทายช่วงบ่ายครับวันนี้ทักทาย FC แฟน BP ทุกคนด้วยนะครับเห็นโพสต์รูปดารินดาเลยอยากขอเพลงดำดีของ Forever นะครับอันที่จริงเธอก็ไม่ดำเท่าไหร่นะดิเจไม่ดำดิเจแซวเฉยเป็นคนผิวผู้หญิงนะเขาจะมักจะมโนตัวเองว่าตัวเองดำคือผู้หญิงจะอยากขาวเนาะทุกคนอยากขาวเนาะแต่ตัวเองพอตัวเองคล้ำจริงๆดารินดาตัวจริงเธอเขาคล้ำๆหน่อยเป็นสาวใต้สาวสุราษฎร์แต่ว่าเวลาถ่ายรูปเนี่ยมันจะออกสว่างหน่อยคือคนผิวสีเวลาถ่ายรูปมันจะขึ้นกล้องนะครับแต่ไม่ได้ดำอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าพูดถึงว่าถ้าเทียบกับคนอื่นก็คือดำอะเทียบกับผู้หญิงคนอื่นคือดำอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงก็จะขาวไงนะฮะนะครับเพลงเก่งไปโรงเรียนเพลงอะไรอ่ะเพลงเก่งไปโรงเรียนสรรหายแล้วพี่อูนะครับทักทายทางแชทพี่คำล่าพาเพลินนะฮะดีเจวินครับวันนี้ขอเพลงราตรีสวัสดิ์ของ Fucking Hero เลยละกันมอบไปกับทหารทุกนายที่กำลังปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเดี๋ยวเล่าข่าวนี้ให้ฟังละกันมีคนฟังถามเข้ามากันหลายข้อความละนะฮะพี่ช่วยสมนึกจากพังงาสวัสดีด้วยกันละกันครับพี่ Sticker Kingdom สวัสดีครับดีเจวินวันนี้ขอเพลงคนข้างๆ25 hours ด้วยกันละกันครับแล้วก็พี่แบงค์ไลโอรสด้วยเซฮายครับพี่วินครับแบงค์ไลโอรสพี่สนิทชมพู่ซิ่งรายงานตัวครับวันนี้อยู่ที่สวนชมพู่แล้วก็เซลฟี่มาโอ้โหนะฮะมาแล้วครับหน้าแจ่มๆมาแล้วขอเพลง Goodbye ของ BS นะครับจากพี่แบงค์ไลโอรสครับราชบุรีร้อนมากครับกำลังปลูกถั่วฝักยาวกับกระเทียบครับดีเจนะฮะทำงานพี่ทำงานนะครับสำหรับพี่แบงค์ไลโอรสนะฮะ
มาทักทายกันช่วงบ่ายนี้กันแล้วกันมาเสียหายกันวันนี้ย้ำอีกรอบนะขออยู่คุณฟังถึงประมาณไม่เกินบ่ายสามนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวดีเจขอเดินทางไปธุระปะปังต่างๆช่วงวันศุกร์วันนี้นะครับก็ขอเพลงได้แต่ว่ามันจะถึงคิวไหนก็แล้วแต่นะกันเนาะถือว่าทุกเพลงที่เปิดมานั้นพร้ออยู่แล้วนะครับ0840456862ครับมาทักทายกันบ่ายนี้เมื่อเช้าพี่เดินส่งภาพมาแกงขนุนนะแกงขนุนนะครับมาเดี๋ยวเราฟังเพลงเซตแรกก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเล่าข่าวที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับหลายๆเรื่องราวที่น่าสนใจกันนะจ๊ะกับช่วงเวลาบ่ายนี้บ่ายโมง41นาทีครับกับวันศุกร์หันษาวันสบายๆวันศุกร์บุกหน่อยดีนะครับอ่ะฮะพี่ทวิตกี้สวัสดีครับขอเพลงจากไปลอนดอนนะฮะทักทายช่วงบ่ายพี่ทวิตกี้ทักทายอเมะด้วยกันละกันจ้าวันนี้บ่ายนี้ขอนาฬิกาทรายเพลงประจำตัวนะจ๊ะวันนี้ดีเจมาไวหรือคะมาไวไปไวจ้ะวันนี้ขออยู่คุณฟังถึงประมาณไม่เกินบ่ายสามละกันนะฮะย้ำอีกรอบนะวันเพลงที่ขอมาก็ถึงนั้นถึงนั้นเนาะนะครับพี่ทองบาทักทายครับขอเพลงตาบอดอินเฟมัสด้วยครับทักทายช่วงบ่ายครับพี่ทวิกกี้บอกว่าเพลงจากไปลอนดอนเนี่ยนะฮะมองไปกับพนักงานแมคโครเชียงใหม่แม่ริมหางดงลำพูนได้กันแล้วกันนะโอ้โหหลายที่ทีเดียวนะฮะได้ครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเตรียมเพลงก่อนในเซตแรกในเซตแรกเตรียมเพลงก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาค่อยมาเล่าข่าวต่างๆกันนะ

ค่เธอมีใจให้ฉันรู้ไหมว่ามันยิ่งใหญ่นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ารักเธอเท่าชีวิตครับเพลงจากวงบางแก้วส่งมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยนะครับในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับเซฮายกันวันนี้วันศุกร์หันษาศุกร์24เดือนกรกฎนะฮะคุณผู้ฟังตอนนี้จูนกำลังไล่ตั้งเพลงตัวนี้คิวน่าจะเต็มแล้วตอนนี้คิวเพลงแล้วหยุดขอเพลงนะฮะคิวเต็มแล้วหยุดขอเพลงทันทีนะฮะย้ำอีกรอบนะครับวันนี้เดี๋ยวจะอยู่กับคุณฟังถึงแค่บ่ายสามโมงนะครับเดี๋ยวพอดีจะแวบเดินทางป่าปางต่างๆธุระป่าปางต่างๆในแจ้งให้ทราบอีกครั้งก็แล้วกันเพราะตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงเซตแรกที่มาก่อนนี้โชคดีได้ตั้งไว้แล้วได้ฟังไว้แล้วได้ตั้งไว้แล้วนะฮะวันนี้อยู่กันถึงไม่เกินบ่ายสามโมงนะครับแจ้งอีกรอบนะห้ามขอเพลงมาเยอะถ้าขอเพลงมาเยอะก็ตามนั้นก็ตัดคิวทิ้งไปเลยตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงอยู่นะจ๊ะพี่วสันต์อุหนุ่ม23สวัสดีครับขอเพลงจะไปฮะจะไปอุหนุ่ม23ทักทายมาสวัสดีพี่ต๋องมาเลยกันขอเพลงอย่าพูดเลยนะครับพี่ธนพงศ์บอกว่าดีเจครับขอบคุณมากเลยสงสัยวันนี้ดีเจมีนัดไปธุระไปหาเด็กแน่เลยนะฮะเด็กอนุบาลสินะฮะวันศุกร์ปกติเนี่ยก็จะเดินทางไปธุระต่างๆนะทางครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานาก็ว่ากันไปนะฮะก็นานๆก็จะแวบหายไปเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เนี่ยวันเสาร์วันที่เจอกันนะฮะดีเจก็จะหายไปนะพรุ่งนี้วันเสาร์ไม่ได้จัดรายการนะครับย้ำอีกรอบนะพรุ่งนี้วันเสาร์ไม่ได้จัดรายการรวมถึงคืนนี้ด้วยคืนนี้ด้วยนะครับก็หายไปยาวเลยเดี๋ยวไม่ทีก็วันจันทร์เลยนะฮะเนาะให้แจ้งคุณฟังทราบอีกครั้งในการนานๆทีทุกทีก็จะมาเจอคุณฟังวันจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์เสาร์นะครับถ้าไม่ติดธุระไหนก็จะมาทักทายกันแต่ถ้าติดธุระไปต่างๆเนี่ยก็จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าจะได้ไม่ต้องรอกันก็ฟังเพลงกันยาวๆไปเลยเพลินๆไปนะฮะช่างเบิร์ดสรรหาสวัสดีด้วยกันละกันครับทักทายวันศุกร์ครับดีเจวันนี้อยู่ที่อำเภอแม่ทายหนึ่งวันนะฮะขอฝากเพลงนี้กับทหารผู้กล้าที่เสียสละด้วยกันละกันนะครับ Holding Out for Hero นะครับโบนี่ไทเลอร์นะฮะช่างเบิร์ดสรรหาส่งบรรยากาศมาที่แม่ทานะฮะอันนี้ที่เดี๋ยวขอดูภาพก่อนนะพระตำหนักลานหอุโบสถเป็นสำนักปฏิบัติธรรมแหละฮะอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรโอ้มีหลายอย่างเนาะนะฮะมีก็ไปปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับทักทายกันมาทำอะไรกันอยู่บ้างนะฮะตอนนี้คิวเต็มแล้วห้ามขอเพลงเพิ่มนะจ๊ะตอนนี้คิวเพลงเต็มแล้วห้ามขอเพลงเพิ่มเลยนะฮะเดี๋ยวดูก่อนนะฮะเดี๋ยวมีนะรักแบบใดนะครับเพลงที่ไม่ได้อ่านนะคือไม่ได้เปิดแล้วนะครับเนาะรักแบบใดนะครับเพลงนี้ขอตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อกี้ละสาธุของเอเชียเซเว่นนะครับไม่ไปโรงเรียนของเก่งละราตรีสวัสดิ์คนข้างๆนะครับนะฮะอะไรอย่าเฮียวิชเอาอยู่นะครับตาบอดอินเฟมัสกู๊ดบายบิ๊กแอสฟอร์เอเวอร์ดำดีอย่าพูดเลยแรปเตอร์นะฮะแต่ก่อนถ้ามันถึงบ่ายสามกี่โมงก็เอาตามนั้นเนาะเอาตามนั้นก็พอแล้วนะฮะเดี๋ยวมันจะเลยเวลาเอาตามที่มีอยู่ก็เพียงพอแล้วนะจ๊ะบ่ายโมง52นาทีสวัสดีปรุมปริมด้วยกันแล้วกันครับสวัสดีปรุมปริมนะฮะจากดอยสุเทพจ้ะทักทายพี่ธงชัยจากสิงห์บุรีด้วยกันแล้วกันนะครับฝากเพลงโหร้านใจน้อยถ้าทันเปิดให้นะครับทักทายเข้ามานะออฟจัง LGBT เว็บงานมาขอเพลงส่งรักส่งยิ้มพระดอกนะฮะฟังทีค่ะอากาศบางใหญ่35องศาร้อนจริงๆเลยอากาศร้อนใจอย่าร้อนตามนะฮะออฟจัง LGBT ทักทายเข้ามานะจ๊ะในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับนะฮะดีเจครับขอเพลงแฟนคนอื่นวงดาวเรืองมะลิหน่อยสิคิวเต็มแล้วพี่โอ้มาช้าวันนี้ไปไหนมานะวันนี้มาช้าพี่โอ้อ่ะเดี๋ยวมันจะทันไหมเนี่ยถ้ามันทันก็เอาตามนั้นก็พอเนาะเห็นดีเจบอกเมื่อคืนว่าถ้าไม่ได้จัดกลางคืนวันเสาร์ก็จะหายไปพรุ่งนี้ก็จะเงียบงานอีกหนึ่งวันอเมย์บอกเอาไว้ไม่เป็นไรอเมย์เอาตามเท่าที่มีอยู่ก็เพียงพอเนาะพี่กำลาพลาเพลินนะฮะพี่ต้าธีรพัฒน์เจอกันตะวันแดงครับดีเจตะวันแดงสาดแสงจันทร์แหละฮะต้าจะเป็นตะวันแดงเหรอพี่วสันต์ดูสองสามแล้วท่านพงศ์องค์รักบอกว่าก็อย่างว่าแหละแต่น้องดีเจคนหน้าตาดีว่าไปเลยดีเจแซวเฉยๆนะฮะทักทายพี่ศรีน่าช่วงบ่ายด้วยกันละกันนะครับแล้วก็ทักทายยายบีกระรูด้วยกันละกันนะฮะทำอะไรอยู่ยายบีกระรูนาฬิกาทรายยายบีกระรูกำลังนั่งสักอยู่นะฮะสักสีแทททูคัลเลอร์อยู่นะฮะนะครับบ่ายโมง53นาทีนะครับพี่ดาวินซ่าเดอะคอฟทักทายด้วยกันละกันครับอยู่บ้านไม่มีเวลาเข้ามาฟังแต่ว่าเวลาทำงานอยู่ทั้งวันนะครับที่แม่แจ่มแต่ว่าถ้าอยู่ที่แม่แจ่มได้ฟังทั้งวันนะปกติคนทำงานจะมีเวลาฟังครับคนทำงานจะมีเวลาฟังนะครับเนาะพี่ช่างบอยพัทลุงสวัสดีครับช่างฟอร์ดมาสด้ารายงานตัวครับยินดีให้บริการครับ
ขอเพลง Baby Blues นะฮะปฏิบัติการต้องแข่งแล้วฮะนี่ส่งรถเข้ามา1คันนะฮะรถอะไรอ่ะพี่รถสวยๆ1คันกำลังทำกำลังซ่อมกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะฮะนะครับครับทำงานกันไปฟังเพลงกันไปเดี๋ยวหาข่าวให้ฟังเมื่อกี้คุณฟังถามถึงข่าวเรื่องของทหารใช่ไหมที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเนาะเดี๋ยวจะเล่าข่าวให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันละกันครับบีใบใบบีบีใบใบบีครับฟังเพลงไอหนึ่งเพลงและการที่ถามเอาไว้เมื่อสักครู่นะครับมา

าธุจ้าสาธุนะฮะฟังเมื่อไหร่ยังคล้องเหมือนเดิมทีนี้เนาะเย็นๆชิวๆกันนะครับบ่าย2โมงครับกับเพลงคล้องที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันช่วงนี้วันนี้ตอนนี้คิวเพลงเต็มแล้วห้ามขอเพิ่มนะจ๊ะตอนนี้คิวเพลงเต็มแล้วห้ามขอเพิ่มเลยหยุดสต็อปเลยสวัสดีพี่อ้อยนะทักทายพี่อ้อยจากสังกำแพงด้วยนะครับทักทายด้วยนะจ๊ะมีกระดูกบอกว่าวันนี้เนี่ยทำงานแก้ลายรอยสักอยู่นะฮะแก้ยากมากนะฮะฟังเพลงด้วยละกันเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังแล้วมาเล่าขายฟังด้วยกันนะฮะกระต่ายพี่เพชรด้วยกันละกันเซฮายด้วยกันละกันนะครับนะเซฮายช่วงบ่ายนะจ๊ะย้ำอีกรอบนะจ๊ะวันนี้ดีเจอยู่กับคุณฟังถึงบ่ายสามโมงนะครับบ่ายสามโมงเท่านั้นเองหรือเวลาหนึ่งชั่วโมงในการที่จะเปิดเพลงพร้อมแล้วก็เดี๋ยวมาเล่าขายฟังวันนี้โดยเฉพาะข่าวใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของการสังหารทหารวันนี้ล่าสุดอัปเดตเป็นไรบ้างเดี๋ยวมารอย้อนดูบรรยากาศกันภาคใต้ยังคงไม่สงบในใครฟังอยู่3จุดชายแดนภาคใต้บ้างเอ่ยมีไหมฮะน่าจะมีหลายที่หลายทางเหมือนกันเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันแล้วก็ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจด้วยเดี๋ยวมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับบ่าย2โมงกับอีก3นาทีเดี๋ยวมาฟังเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมากันก่อนกับเพลงที่ฝากมานะฮะดูจะถึงกี่โมงเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14เพลงน่าจะเกินนิดนึงน่าจะเกินบ่าย3แล้วนะฮะน่าจะเกินบ่าย3นะฮะอาจจะเผื่อนิดนึงนะฮะ14เพลงนะครับเดี๋ยวมาเล่าข่าวสลับกันไปด้วยนะฮะเป็นไงบ้างตอนนี้อากาศร้อนไหมฮะแต่ละพื้นที่อากาศร้อนไม่เอ่ยแต่ละพื้นที่นะครับบอกกล่าว

โอ้โหฟังเมื่อไหร่ก็ยังซึ้งเหมือนเดิมเพลงนี้นาฬิกาทรายมีใครเคยใช้นาฬิกาทรายบ้างไหมฮะมีไหมเอ่ย เคยไหมจ๊ะเคยใช้นาฬิกาทรายกันไหมเมื่อก่อนมันจะเป็นอะไรที่คลาสสิกนะคลาสสิกมากๆเลยนะฮะนะครับนี่คือเพลงของโบกี้เลออนที่ฝากไว้ด้วยกันละกันย้ำอีกรอบวันนี้จะอยู่คุณฟังถึงแค่บ่ายสามตอนนี้คิวเพลงเต็มแล้วห้ามขอเพิ่มนะครับตอนนี้บ่ายสองโมงแปดนาทีละนะฮะทักทายพี่ณัฐระยองด้วยกันละกันเซฮายด้วยกันละกันครับทักทายช่วงบ่ายสองนะฮะพี่ฟอร์ดบอกว่าพี่บอยบอกว่าภาพที่ส่งมาเมื่อกี้คือรถฟอร์ดเอเวอเรสต์นะฮะแล้วก็เชฟอาร์วิโอนะฮะส่งมาให้ดูนะนาฬิกาทรายคนสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีนาฬิกาทรายนาฬิกาแสงแดดนะมันจะมีนาฬิกาข้อมือประเภทละกันย้ำอีกรอบวันนี้จะอยู่คุณฟังถึงแค่บ่ายสามตอนนี้คิวเพลงเต็มแล้วห้ามขอเพิ่มนะครับตอนนี้บ่ายสองโมงแปดนาทีละนะฮะทักทายพี่ณัฐระยองด้วยกันละกันเซฮายด้วยกันละกันครับทักทายช่วงบ่ายสองนะฮะพี่บอยบอกว่าภาพที่ส่งมาเมื่อกี้คือรถฟอร์ดเอเวอเรสต์นะฮะแล้วก็เชฟอาร์วิโอนะฮะส่งมาให้ดูนะนาฬิกาทรายคนสมัยก่อนเนี่ยก็จะมี

ลาก็คือดูในมือถือแทนแล้วนะเออนะฮะไม่มีนาฬิกายืมเพื่อนใช่ไหมนะฮะเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันก่อนกันละกันในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้นะครับตอนนี้บ่าย 2:09 นาทีนะครับวันนี้วันศุกร์ที่24เดือนกรกฎนะฮะกับวันสบายๆหลายคนเดินทางกันไปหลายพื้นที่นะครับเนาะทักทายก้อยลาดพร้าวด้วยกันละกันส่งน้องเหมียวมา1ตัวเมื่อคืนก้อยช็อกเพราะว่า FC หลายคนก็ช็อกเหมือนกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะก้อยนี่เขาจะมีศิลปินในดวงใจนะฮะเป็นคู่จิ้นกันคู่สาวสาวคู่หญิงหญิงคู่หนึ่งนะเป็นคู่จิ้นกันก้อยเขาจะติดตามมาตลอดปรากฏว่าเมื่อคืนประกาศเลิกกันไม่ใช่ประกาศเลิกสิประกาศแยกทางการทำงานร่วมกันโอ้นะฮะประมาณนั้นนะฮะก็เลยวันนี้อยู่กับน้องเหมียวฮิวใจกันละกันส่งน้องเหมียวฮิวใจมานะฮะพี่บอกว่านาฬิกาใหม่นาฬิกาสายสกอตได้ไหมฮะนาฬิกาสายสกอตนะฮะบ่าย 2:00 กับอีก10นาทีช่วงเวลาบ่ายนี้ครับนะเดี๋ยวเปิดเพลงก่อนเนาะเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวให้ฟังนะฮะที่น่าสนใจกันสำหรับบ่ายนี้นะฮะกับวันศุกร์หันษาศุกร์ Friday คุณฟังแฮะแฟนคนอื่นครับวงกุหลาบนะฮะ

เพลงว่าแฟนคนอื่นครับงั้นจากวงมะลินะฮะแฟนคนอื่นไม่ใช่แฟนเราเนาะส่งมาก็เปิดให้ฟังได้กันละกันบ่าย 2:13 นาทีนะครับหลายคนกำลังฟัง BP Radio อยู่ณเวลานี้อากาศก็ร้อนๆเนาะตอนนี้เชียงใหม่ร้อนอีกละตะกี้ฝนมาชุดนึงนะประมาณบ่ายวงเยอะอยู่ดีฝนก็ลงมาสู้ชุดนึงรถใหญ่ด้วยนะตลกมากเลยหน้าฝนนี่ไม่สามารถคำนวณอะไรเลยคิดจะตกก็ตกคิดจะหยุดก็หยุดนะฝนฟ้าอากาศนะฮะย้ำอีกรอบนะครับวันนี้ดีเจขออยู่กับคุณฟังถึงประมาณแค่ประมาณบ่าย 3:00 นะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ห้ามขอเพลงเพิ่มนะฮะคิวเต็มแล้วนะฮะห้ามขอเพลงเพิ่ม

นะครับคิวเต็มแล้วถ้าขอมาก็ไม่ได้ฟังนะฮะ คือเมื่อกี้เปิดไมค์มาตอนบ่ายโมง45นาทีต้องบอกเลยว่าหลายๆคนที่มาไวนี่คือแบบตรงเวลามากเลยบ่ายโมง45นี่คือบ่ายโมงครึ่งนี่ข้อความมากันเพียบเลยปังๆๆมาเต็มเลยไม่เกินบ่าย2คิวเต็มเลยเยี่ยมนะฮะเดี๋ยวตั้งให้ฟังนะฮะใครที่มาช้าก็ไม่เป็นไรก็ฟังเพลงคนอื่นไปแทนกันละกันครับสวัสดีพี่วิลลี่แฮงค์ด้วยกันละกันทักทายนะจ๊ะวันนี้พี่นัทบอกว่าดีใจครับวันนี้พานักเรียนชั้นม.2ไปทัศนศึกษานะครับที่ป่าชายเลนครับศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบางเลนบางแสนครับและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาครับพี่เจบอกเป็นครูเนาะข้อความมาเต็มทีเดียวเลยเขียนแบบไม่ผิดสักคำเลยอะถ้าเป็นคนชาวบ้านที่เขียนผิดถูกๆนะพี่นัทนี่นะมาซะเต็มทีเดียวนะฮะเต็มยศเลยมีเด็กๆนะฮะไปวันนี้ใส่ชุดพละของโรงเรียนเขาเรียกว่าชุดอะไรฮะชุดกิจกรรมชุดพละน้องสีชมพูนะฮะสีของโรงเรียนนะฮะส่งบรรยากาศมาให้ดูนะฮะก็วันศุกร์เนาะก็ไปทัศนศึกษาต่างๆนะฮะมีตู้ปลาใหญ่ๆด้วยนะฮะโอ้ตู้ปลาที่ใหญ่ๆเหมือนอะไรบึงฉวาดแล้วฮะที่มันเป็นแบบตู้สูงๆนั่นแหละนะครับอ่ะลงมาเซฮายช่วงนี้กันเลยกันทักทายพี่ธนกรด้วยกันนะฮะโอ้โหน้องเป๊ปซี่กำลังกินมาม่าอยู่นะฮะกำลังกินมาม่าอยู่นะจ๊ะอาจัดไปเที่ยงนี้เคยกินอะไรส่งบอกกากันได้กันเลยกันนะฮะบ่ายสองสิบห้านาทีห้ามขอเพลงนะครับคิวเต็มแล้วนะฮะห้ามขอเพลงนะเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันช่วงนี้นะครับเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันว่าจะเล่าข่าวเรื่องโจรใต้หรือคนถามว่าโจรใต้นี่เขายิงเนี่ยมันเป็นโจรอะไรทำไมโอ้โหมันอุกอาจขนาดนี้ทำไมมันอุกอาจขนาดนี้น่ากลัวมากเลยเดี๋ยวสักครู่นะขอเรียบเรียงข่าวกัน

ได้ฟังเพลงก่อนนะครับและจะเล่นเพลงสากลหนึ่งเพลงที่ฝากมาเมื่อกี้คนข้างๆเนาะคนข้างๆจาก25 hours นะครับพี่ป๊อดบอกว่าดีใจครับกำลังเดินทางจากชัยภูมิมุ่งหน้าสู่ลำพูนครับวันนี้แดดแรงมากเลยที่ชัยภูมินะฮะร้อนๆเนาะเดินทางไกล8ชั่วโมงครับบอกว่าคิดถึงบ้านจะกลับบ้านที่ลำพูนแล้วนะอ่ะก็เดินทางกันไปฟังเพลงกันไปเรื่อยๆกันละกันนะฮะเมื่อกี้มีข้อความแชทมาพี่ศิรินาบอกว่าวันนี้มีเพื่อนๆจากญี่ปุ่นเนี่ยมาเที่ยวที่บ้านมาเที่ยวที่บ้านด้วยนะยินดีต้อนรับด้วยละกันฮะมากันทั้งครอบครัวทีเดียวใช่ไหมดีเลยนะครับพี่ต้นคงบอกว่าดีใจครับวันนี้ส่งบรรยากาศที่อิสราเอลมาวันนี้มีการสู้รบกันอีกแล้วนะฮะมีการยิงขีปนาวุธขึ้นท้องฟ้าเลยโอ้โหน่ากลัวมากเลยนะฮะอันนี้ถ่ายเอากล้องเอามือถือถ่ายขึ้นไปเห็นเป็นลำแสงเลยเริ่มต่อสู้กันอีกแล้วนะฮะโอ้โหมาเดี๋ยวเปิดเพลงต่อมาเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อนะครับนะบ่าย 2:21 นกับดีเจวินที่ BP Radio ในช่วงเวลาของบ่ายนี้ครับ

ร็อกๆเลยเพลงนี้นะฮะชื่อเพลงว่าตาบอดจัดตาบอดมาทีนี้มาเล่าข่าวกันดีกว่ามามาเล่าข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของโจรใต้ BRN ดีกว่านะฮะเมื่อวานหลายคนเห็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของการกราดยิงโอ้โหในคลิปที่มีการแชร์กันนะพี่โอ้นะต้องบอกว่าอลังกระว่าอุกอาจมากไม่ใช่อลังการอุกอาจมากเลยครับแล้วก็รุนแรงมากที่เหตุการณ์การยิงกันเนี่ยมันมีมานานแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนมันไม่ได้มีกล้องมันไม่ได้มีโซเชียลในการแชร์นะครับคุณฟังใช่ไหมเมื่อก่อนนะพี่จุนเคยดูภาพของคนที่รู้จักกันที่เข้าไปเป็นทหารที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ฟังฮะเขาถ่ายยังถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลอยู่เลยนะแล้วก็ปริ้นออกมาไม่ใช่ปริ้นออกมาแล้วก็มันก็เอาไปอัดภาพออกมาเป็นภาพจากฟิล์มฮะโอ้โหฟังฮะตายนอนตายกันเต็มทีเดียวบางคนหัวขาดก็มีหัวขาดเลยแบบคุณลองคิดดูนะเพื่อนเราเงี้ยถ้าสมมติเราเป็นทหารเพื่อนเรานะแล้วแบบอยู่ดีๆแบบเฮ้ยหัวขาดโดนยิงทะลุอะไรเงี้ยน่ากลัวมากนะมันทำใจไม่ได้นะเออนะฮะล่าสุดนี้นะฮะก็มีข่าวออกมานะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงของวันก่อนที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับกรณีของโจรใต้นะครับคือเรื่องราวมันเกิดขึ้นจากโจร BRN โจรกลุ่มนี้เข้ามากันเป็นฝูงเลยนะฮะคือใช้รถยนต์ใช่ไหมตามคลิปที่มีการแชร์กันใช่ไหมฮะใช้รถยนต์แต่เป็นรถยนต์ที่อำพรางมาคือรถที่ซื้อต่อมาหลายๆทอดอย่างนี้นะแล้วก็เปลี่ยนสีรถใหม่ด้วยป้ายทะเบียนก็ไม่ถูกต้องก็ปลอมต่างๆด้วยนะฮะแล้วก็นั่งมาเหมือนกับปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าที่ทหารพรานอาสานะฮะมากันชุดดำเลยนะเป็นชาวบ้านก็อาจเขียนว่าคงจะเป็นเจ้าที่ละมั้งนะฮะขึ้นรถมาเนี่ยฮะก็พอมาถึงจุดเหตุการณ์ปั๊บก็ลงรถแล้วก็กราดยิงเลยกราดยิงแล้วก็ยังมีมอเตอร์ไซค์มาอีกชุดหนึ่งสวมผ้าคลุมฮิญาบนะพี่โอผ้าคลุมฮิญาบนะฮะผ้าคลุมปลอมตัวเป็นผู้หญิงนะฮะเป็นอิสลามคือวางแผนอย่างดีเลยนะฮะแต่เป็นผู้ชายนะถือปืนมาด้วยใส่ผ้าคลุมอิสลามมาด้วยกราดยิงทหารพลานเจ้าที่ผลว่าตายทันทีเลยนะฮะ5 ศพเลยตามคลิปที่มีการแชร์แล้วมีการนำเสนอกันและคนถามว่าดีใจครับไอ้ที่มันเจอเนี่ยมันเป็นโจรกลุ่มไหนอ่ะที่เราทราบคือ BRN แน่นอนกลุ่มนี้เขาชุดว่าชุดคานิเมลนะฮะหรือว่าเสือภูเขาชื่อเขานะเสือภูเขาคานิเมลนะฮะจะเป็นกลุ่มที่มีความแม่นยำสูงมากเพราะว่าเขาฝึกมาอย่างดีรู้ฟังฮะเขาฝึกมาอย่างดีแล้วก็โหดและแม่นยำมากนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นข้อเสียหลายคนถามว่าแล้วเขายังไงต่อเขาบอกว่าหลังจากที่มีการยิงอะไรเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็มีการหนีและเอารถยนต์ไปเผาทิ้งเลยนะครับเผาทิ้งแล้วตอนนี้มอเตอร์ไซค์ก็หายไปเขาคาดว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยอาจจะเอามาทำคาร์บอมต่อก็คืออาจจะเอามาจอดในที่ชุมชนแล้วเอามาซุกระเบิดอีกรอบหนึ่งนะฮะซึ่งก่อนหน้ามีเหตุเกิดที่สายตำรวจละครั้งหนึ่งในวัน2 วันแล้วก็มาเกิดที่จุดนี้อีกรอบหนึ่งเป็นจุดตรวจนะฮะทางคนที่เขาอยู่ในวงการเขาบอกว่าเรื่องนี้เกิดจากความละเลยของเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะจริงๆแล้วคุณฟังครับเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าที่ทหารพรานอาสาต่างๆนะฮะวิธีการปฏิบัติงานคือห้ามเกาะกลุ่มกันนะฮะตามหลักการที่มีการฝึกกันเขาจะห้ามเกาะกลุ่มกันนะครับอย่างเช่นนั่งคุยกันเล่นมือถือกันเขาไม่ทำเพราะว่ามันจะเป็นจ้องง่ายในการที่จะทำลายล้างนะครับเวลามีการก่อเหตุเนี่ยเวลานั่งเกาะกลุ่มกันฮะมันง่ายมากในการยิงนะครับเขาจะมีการกระจายตัวยืนตามจุดต่างๆแต่ด้วยความเคยชินของคนในพื้นที่ไม่มีอะไรมั้งอะไรเงี้ยนะฮะก็ตามสภาพที่เห็นนะฮะ2คือไม่มีกำบังที่กำบังมีนะแต่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เอามาติดตั้งเอาไว้แล้วก็3คือการตั้งจุดตรวจนะฮะของเจ้าที่ทหารที่เป็นเจ้าที่เนี่ยไปตั้งในแหล่งชุมชนมันทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับบาดเจ็บและสูญเสียด้วยมันต้องไปตั้งในแหล่งอื่นนะครับแต่แหล่งที่ไกลออกไปเพราะว่าคุณฟังฮะโจรใต้ BRN เนี่ยเขาต้องการแค่สังหารเจ้าหน้าที่รัฐนะครับทหารตำรวจไทยเขาต้องการสังหารแค่นี้นะครับเขาไม่ต้องการสังหารชาวบ้านนะครับอย่างเขาแล้วที่มีเหตุการณ์ระเบิดนะฮะที่ภาคใต้เหมือนกันนะฮะก็เกิดจากการที่เจ้าที่มากันเป็นกลุ่มเหมือนกันขับรถกันมารถยนต์นะฮะเขารู้ว่ารถเนี้ยเป็นรถเจ้าหน้าที่เขาเลยกดระเบิดเลยตุ้มทีเดียวเลยนะครับถ้าว่ากระจายกันมาคนหน้าคันหนึ่งใกล้ๆคันหนึ่งเขาจะหาจุดไม่ได้หรือเขาไม่รู้จะสังหารใครไงไม่รู้จะตัวจะเอาคันไหนฮะนะวิธีการมีแค่นี้นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นที่เดี๋ยวจะฟังมาจากผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการที่เขาวิเคราะห์มานะครับนะหลายคนถามว่าแล้วทีนี้เขาหนีไปเขาจะหนีไปไหนหลายคนถามอ้าวก็หนีข้ามไปมาเลเซียละซีดีเจนะฮะแต่ล่าสุดอันนี้เนี่ยโจรเนี่ยที่ชื่อว่าคานิเมลเสือภูเขาเนี่ยตามข้อมูลนักวิชาการเขาบอกไว้นะฮะเขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่หนีข้ามไปมาเลเพราะว่าทางที่เขาหนีเนี่ยมันเป็นทางขึ้นป่าขึ้นเขาเออนะฮะเขาจะซ่องสุมกันเนี่ยอยู่ในป่าในเขาในป่าในเขาเขาเลยจะตั้งชื่อว่าเสือภูเขาไงหรือว่าคานิเมลฮะอันนี้ชื่อของโจรชุดนี้นะ BRN กลุ่มคานิเมลมันมีหลายชุดมากๆเลยนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะทำงานยังไงต่อไปแต่ตอนนี้ก็คงจะต้องไปเยียวยาก่อนในเบื้องต้นนะฮะแล้วก็ตาม

ไล่ล่านะกลุ่มโจรกลุ่มนี้ซึ่งมันมีอยู่2กลุ่มนะกลุ่มก็คือหนีไปมาเลเซียอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออยู่บนป่าบนเขาซึ่งหาจับไม่ได้ก็ต้องหาวิธีการต่อไปต้องบอกว่าทีมงานทหารฝั่งไทยนี่ค่อนข้างจะปัญหาเยอะเหมือนกันเพราะว่ามันยากนะทุกฝั่งการจะหาโจรสักคนมันเหมือนในหนังอะยากนะเขาได้เข้าป่าได้หายไปเลยนะนะครับทีนี้หลายคนถามว่าเอ๊ะแล้วยังจะแก้ไขป้องกันยังไงจริงๆแล้วหน่วยงานรัฐเองก็พยายามจะเจรจานะเขามีการนัดเจรจากันอีกรอบหนึ่งที่มาเลเซียก็คือไปคุยกับโจรเลยเขาจะเอาหัวหน้าโจรเบียร์เอ็นไปคุย ไปคุยกับรัฐบาลไทยนะฮะว่าจะเอายังไงตัวแทนไทยคือคุณวันนอวันมูฮัมหมัดนอมัทธาไปคุยนะฮะเขาต้องการที่จะคุยเพื่อที่จะให้ลดความขัดแย้งลงนะฮะนะอย่างเช่นหาออกร่วมกันเรื่องการเมืองนะฮะพูดคุยตกลงกันทำสัญญาหยุดยิงอะไรประมาณนี้ก็จะมีการพูดคุยเจรจากันซึ่งมันก็ยังไม่ได้คุยแล้วก็ตกลงกันสำเร็จสักทีนะครับโจนใต้เนี่ยเขาต้องการแบ่งแยกจังหวัดของเขานะฮะสามจังหวัดชายแดนใต้เป็นของเขาเองด้วยการปลุกปั่นนะว่าเนี่ยรัฐไทยเนี่ยไปเอาพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ไปเป็นของเขานะครับโดยวิธีการต่างๆมีการยิงมีการปะทะต่างๆเขาก็ปลุกปั่นนะฮะเข้าใจไหมฮะเหมือนกรณีของเมื่อวานที่ดีเจเล่าข่าวเรื่องไต้หวันใช่ไหมที่ว่าไต้หวันเขาไปถูกกับจีนนะฮะที่จีนพยายามจะครอบครองไต้หวันอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะฮะก็คือฟิลเดียวกันแต่ไทยก็ต้องการแบ่งแยก3จังหวัดชายแดนใต้นะครับออกไปจากประเทศไทยนะฮะซึ่งก็ใช้การปลุกปั่นต่างๆแล้วก็มีการซุ่มซ้อมนะแล้วก็เมื่อวานเนี้ยนอกจากเขาจะมีการยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่แล้วเขายังขโมยอาวุธปืนด้วยนะหลังจากที่เจ้าที่ไทยตุยหมดแล้วนะ5นายนะฮะเขาไปลงไปขโมยปืนทั้งหมดเลยอาวุธปืนกระสุนทั้งหมดเลยขึ้นรถไปเลยนะครับโอ้โหนี่ถือว่าเป็นเรื่องราวใหญ่โตโมโหฬารทีเดียวนะครับโจรใต้ BRN ไว้ฟัง22ปีแล้วนะฮะจากวันหนึ่งวันนี้ยังไม่สงบสักที20กว่าปีแล้วเกิน22ปีแล้วที่ยังไม่สงบสักทีไหนมีใครฟังอยู่ทางภาคใต้3ชนชาติภาคใต้ฮะมีมั้ยเอ่ยถ้ามีเล่าให้ฟังหน่อยบรรยากาศเป็นไงบ้างเหมือนเอเชียไงจำเอเชียได้ไหมฮะเอเชียที่อยู่ยะลานะเอเชียเนี่ยเธอเป็นเมื่อก่อนมาอยู่กรุงเทพก่อนแล้วก็กลับไปอยู่บ้านที่ยะลาตอนนั้นประมาณสักเกือบ10ปีที่แล้วเนาะ10กว่าปีที่แล้วนะฮะกลับไปอยู่บ้านนะเขาบอกว่า5โมงเย็น6โมงเย็นนี่เขาบังคับให้เข้าบ้านหมดเลยห้ามออกจากบ้านเลยเมื่อเหตุการณ์เมื่อ10กว่าปีที่แล้วมันร้ายแรงกว่านี้นะเยอะเลยนะต่างๆนานามากมายอันนี้คือเรื่องราวของโจรใต้นะครับที่เกิดขึ้นเนาะนะฮะกราดยิงทหารพรานนราธิวาสนะครับแล้วคุณฟังฮะคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้มาเปิดเพลงกันต่อเดี๋ยวเราค่อยมาคุยข่าวกันต่อเนาะมีเพลงมันๆหนึ่งเพลงมาให้ฟังกันช่วงนี้มาตะกี้ที่เปิดเพลงอะไรไปนะฮะเปิดเพลงตาบอดเนาะมาเอาเพลงของ Big Ass กัน Goodbye นะ Goodbye นะครับนะอย่างร็อกทีเดียวสำหรับเพลงนี้นะฮะ

Goodbye นะครับโอ้โหยังร็อกทีเดียวสำหรับเพลงนี้มันมากเลยนะเนี่ยนะอะไรจะร้อนแรงขนาดนี้นะฮะอากาศก็ร้อนเลยนะงั้นเปิดให้ฟังแล้วกันช่วงนี้นะฮะเวลาไวเนาะใกล้จะบ่ายสามแล้วว่ะเออนั่งฟังเพลงเพลินๆนะช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงก่อนนะถ้าไม่หมดก็ไม่เป็นไรเนาะเอาตามเวลาที่มีอยู่แล้วกันนะเมื่อกี้พูดถึงข่าวโจรใต้นะฮะคุณผู้ฟังขอเพลงราตรีสวัสดิ์มาส่งกำลังใจให้ฟังกันละกันนะส่งกำลังใจให้ฟังกันละกันนะมาๆกับเพลงนี้ครับนี่คือเพลงราตรีสวัสดิ์ครับ

พลงความหมายดีๆนะครับที่ร้องเอาไว้นะครับพี่ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่นะฮะปัญหา3แดนภาคใต้นะฮะคุณฟังใช่ไหมว่าเรื่องฐานเรื่องของโจรใต้เนี่ยถ้าจะเทียบโจรใต้กับโจรเขมรไม่ใช่โจรเขมรสิถ้าจะเทียบทหารพรานนอนหรือว่าพวกการก็ต่อสู้กันเนี่ยคนเราสเกลกับฮุนเซนเลยนะโจรใต้นี่คือถือว่าบอกว่าเก่งมากเลยนะฮะเก่งแบบคนละฟิลกับฮุนเซนฮุนเซนนี่คือเรียกว่าโจรแบบกระจอกฮุนเซนนะโจรกระจอกโจรที่แบบว่าเป็นเรื่องราวเอาคนตัวเองไปตายอ่ะทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยนะครับว่าทหารของฮุนเซนตายไปกี่พันนายกี่หมื่นคนนะฮะไม่รู้และหลายคนถูกละเลยด้วยปล่อยศพปล่อยทิ้งปล่อยขว้างโชคร้ายแค่ไหนเนาะที่เกิดมาเป็นคนเขมรเนาะโชคร้ายแค่ไหนที่เกิดมาเป็นคนเขมรนะฮะที่มีผู้นำแย่ๆแบบนี้พาลูกบ้านพาคนในประเทศตัวเองไปตายนะฮะแต่โจรใต้นี่ไม่ได้เกี่ยวกับผู้นำอะไรนะฮะมันเป็นโจรกลุ่มจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับอะไรมันเกี่ยวกับเขาต้องการแบ่งแยกเฉยๆนะฮะเอามาไลฟ์ฟังนะพอดีเปิดข่าวเปิดเพลงนี้นะฮะก็เล่าข่าวเรื่องนี้เลยนำมาไลฟ์ฟังกันจังนะเอาเลยครับตอนนี้บ่าย 2:45 นาทีนะฮะกับช่วงเวลาของภาคบ่ายนะฮะกับวันที่อากาศร้อนๆเนาะฟังเพลงฟังข่าวได้กันตรงนี้กับดีเจที่ B Period ตอนนี้ใกล้บ่าย 3แล้วเวลาไวจังเลยอ่ะเดี๋ยวขอเปิดเพลงอะไรดีมันมีเพลงไวให้ฟังอ่ะขอเพลงไวกันสัก 2-3 เพลงดีกว่าเมื่อกี้อยากจะฟังอะไรนะForever กับเก่งทันยลักษ์หรอมาอยากฟังเพลงไม่ไปโรงเรียนวะมาโจ๊กกันสัก 2-3 เพลงกันในช่วงเวลาของบ่าย3นี้นะฮะไม่ไปโรงเรียนของเก่งทันยลักษ์ดำดีของ Forever หัวล้านใจของพี่ป้างในคลินกันเนาะก็จะไปโจ๊กโจ๊กกันช่วงนี้เดี๋ยวค่อยมาปิดแค่ช่วงเวลาบ่าย 3:00 นะจ๊ะทักทายคุณชายเซอร์วิสด้วยกันฮะวันนี้จะอยู่คุณฟังถึงแค่บ่าย 3นิดๆนะจ๊ะแค่นี้เองนะฮะวันนี้คุณชายสวิตครับทางจอมทองฝนตกไหม

ป็นไงเหอะร็อกไหมฮะร็อกมากๆเลยนี่คือเพลงที่ไม่ชื่อว่าไม่ไปโรงเรียนว่ะดารินดาดารินดาบอกว่าเมื่อวานนี้ไปโพสต์ภาพในกลุ่ม BP Radio บอกว่าเห็นบอกว่าดิเจบอกว่าชอบแซวว่าดารินดาดำไม่ใช่เหรอคะก็เลยมีคนขอเพลงดำดีให้นะฮะจริงๆดารินดาไม่ได้ดำนะแค่คล้ำเฉยๆหน้าตาออกจะสะสวยขนาดนี้นะฮะถ้าได้พี่แบงค์บองได้กันทักทายนะครับทักทายแบงค์บองด้วยนะครับเซฮา

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

0: จะไปไปไปนะ
1: คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

าวแล้วครับเปิดเป็นหลายเพลงเลยนะครับมาทักทายกันอีกรอบนึงแล้วกันก่อนที่เราจะแวบหายตัวไปบ่ายสามแล้วตอนนี้นะฮะเผื่อให้หลายเพลงพอดีเมื่อกี้ติดธุระหลังไมค์อยู่ก็เลยหายไปหลายเพลงทีเดียวนะครับนี่คือจะไม่รับปากครับเพลงจากพี่แบงค์วงแคลสนะฮะทักทายพี่ข้าวเปล่าต้มจืดด้วยกันละกันนะครับเอาละคุณฟังฮะ เดี๋ยวทักทายคุณฟังทางมณฑลิกก่อนนะฮะมาทักทายแล้วก็จะลาเลยนะฮะทักทายคุณผู้ฟังทางบุญทลิกด้วย FM 90 MHz ที่เพิ่งลิงก์สัญญาณช่วงเวลาบ่าย 3 โมงตรงนี้กันละกันวันนี้วันศุกร์ที่ 24 นะครับเดือนกรกฎาคม 2569 นะครับวันนี้เมื่อกี้ที่จะเข้ารายการมาตั้งแต่ช่วงประมาณก่อนบ่าย 2 แล้วทางออนไลน์ได้ฟังก่อนแล้ว 1 ชั่วโมงแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็จะแวบหายตัวไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ปล่อยเพลงให้ฟังยาวเลยวันนี้อยู่คุณฟังถึงแค่บ่าย 3 โมงตรงนี้นะเดี๋ยวจะไปธุระป่าปางกันนะครับต่างๆวันนี้วันศุกร์ด้วยเนาะวันศุกร์หลายๆคนก็จะเดินทางไปนั่นไปนี่ไปนู่นต่างๆนะฮะก็ว่ากันไปกันละกันนะครับวันพรุ่งนี้วันเสาร์ก็หายไปนะพรุ่งนี้วันเสาร์ก็ไม่ได้เข้ามาจัดรายการนะครับพรุ่งนี้วันเสาร์ก็หยุดนะแจ้งให้ทราบเผื่อใครมารอฟังเอ๊ะดีเจหายไปไหนไม่เห็นมาเปิดไมค์ฮัลโหลสักทีนี่ก็บ่าย 2 บ่าย 3แล้วนะฮะก็แจ้งให้ทราบพรุ่งนี้ก็จะหายตัวไปนะสรุปแล้วคือเดี๋ยวจบรายการปั๊บเดี๋ยวลารายการเลยช่วงบ่าย 3:17 ตรงนี้แล้วก็จะได้ปล่อยเพลงให้ฟังกันยาวเลยลากยาวเลยกลางคืนคืนนี้ก็ไม่ได้เข้ามาแล้วนะกลางคืนคืนนี้ช่วง 4:00 ก็ไม่ได้เข้ามาแล้วนะก็ปล่อยเพลงลากยาวเลยหายไปเลยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันทีก็นู่นเลยวันจันทร์เลยก็แล้วกันนะฮะจะหายไปวันนี้ศุกร์เสาร์ที่เดี๋ยวมาวันจันทร์เลยนานๆก็จะหายไปทีนึงนะฮะก็จะไปธุระปะปังต่างๆก็มาแจ้งให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันละกันในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้มีหลายๆคนขอเพลงมาแล้วไม่ได้ฟังเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาขอกันมันใหม่แต่เมื่อกี้รู้สึกว่าจะเปิดไปครบนี่สาธุบุมบุมแคสแหละปิดท้ายด้วยสาธุก็ได้อะนะที่พี่แบงค์บ้องขอมาเมื่อกี้นะฮะจริงๆมีพี่เพชรขอมาด้วยเดี๋ยวไว้วันหลังก็ขอพี่เพชรที่ขอบ่อยละขอบ่อยละนะฮะซาทูเดอร์นะลำยาไหทองคำมานะนะฮะเอาละครับนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พี่โอ้บอกว่าดื้อเหรอนะครับตอนนี้อากาศข้างนอกที่เชียงใหม่แดดแรงแดดแจ่มทีเดียววันนี้ไม่มีฝนนะโชคดีแล้วนะครับแต่ก็ไม่แน่นะเดี๋ยวขอดูพยากรณ์อากาศแป๊บนึงเห็นเขาบอกว่าอาจจะมีฝนฟ้ามานะครับในช่วงเวลาของวันสองวันนี้นะครับหน้าฝนนี่ยังไม่สามารถที่จะระบุหรือว่าบอกกล่าวอะไรได้เพราะว่าบางครั้งบางทีเนี่ยอยู่ดีร้อนๆเนี่ยแดดปุ้งฝนมาเฉยเลยก็มีเหมือนกันนะบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับในวันที่26นี้ซึ่งตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์สินะฮะ26ถึง30กรกฎาคมครับประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งครับและจะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคตะวันออกนะฮะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยนะเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือครับและประเทศลาวด้วยแล้วก็ประเทศเวียดนามตอนบนด้วยประกอบกับยังมีฝนฟ้ามรสุมนะฮะตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายนะฮะในช่วงนี้นะครับประเทศไทยมีฝนฟ้ามากขึ้นนะฮะที่ภาคตะวันออกนะฮะระยองชลบุรีตราดแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าภาคเหนือนะแต่ว่าล่องฝนพัดผ่านภาคเหนือแต่ไปตกที่ภาคตะวันออกว่ะกับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะฝั่งอันดามันนะฮะก็ว่ากันไปแล้วกันนี่คือเรื่องราวของพายุฝนฟ้านะครับที่จะเกิดขึ้นนั่นเองครับในช่วงของวันสองวันนี้ก็เตรียมตัวรับมือนะจ๊ะนะขอบคุณยำปูม้าเจ็ดยอดด้วยอย่าลืมไปนัวไปแซ่บกันได้นะครับหนูแซ่บทุกๆวันที่ยำปูม้าเจ็ดยอดนะครับเนาะทางครบพันสองช่วงนี้ที่เชียงใหม่ยำปูม้าเจ็ดยอดไปรับเลยนะครับในส่วนของร่มสวยๆหนึ่งคันนะฮะแล้วก็ร้านเจ๊ยอข้าวต้มปลาเดยอย่าลืมไปทานกันด้วยศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้หรือว่าวันไหนที่คุณสว่างคุณวันไหนที่คุณผู้ฟังนั้นถนัดสะดวกวันไหนจะไปวันเนี้ยได้หมดนะฮะร้านเจ๊ยอสองสาขานะครับ

สาขาแยกหนุ่ยสันกำแพงแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าด้วยกันละกันนะครับเนาะฝากทรูดีแท็กด้วยละกันนะครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันด้วยละกันฮะซิมใหม่เบอร์สวยโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆจากทรูดีแท็กนะฮะมีให้เลือกกันหลากหลายแพ็กเกจเลยสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็ไปเจอได้นะครับฝากด้วยกันละกันจ้าเอาละครับเดี๋ยวทิ้งท้ายกันดีกว่าในช่วงเวลาของบ่ายนี้แต่ว่าไม่ท้ายสุดนะจะได้ปล่อยเพลงยาวเลยนะฮะเดี๋ยวจะขอตัวก่อนเดี๋ยวเจอกันที่วันจันทร์นู้นเลยนะฮะช่วงนี้ขอตัวก่อนนะจ้าบ๊ายบาย

ุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862

อยากขอเพลงกับ BPFM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975และ0840456862ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 0840456

Play คลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ลื่นเดี่ยวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ามขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

ณกำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพลาะได้ที่ LINE ID FM 975คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพลาะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพลาะกับเราได้ที่0844456862

You're listening to BP Radio Online, Thailand. ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

ราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้084-045-6862คุณกำลังฟัง BPFM Unlimited Music Station

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

89.5 คุณกำลังฟัง BP Radio Online Thailand เพลงไหนที่คุณชอบเพลงไหนฟังแล้วฟินฟังได้ที่นี่0840

เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radioคุณกำลังฟัง BP Radio

ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงพร้อม24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงพร้อมออนไลน์ได้24ชั่วโมง

0: ใจฉันรักเธอ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมงที่ช่อง BP Radio ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Thailand แอดไลน์ ID FM

ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงพร้อม24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงพร้อมออนไลน์ได้24ชั่วโมงที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975คุณกำลังฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง24ชั่วโมง BP Radio

พลงดี24ชั่วโมงที่ BP Radio ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพลาะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975ที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงเพลาะที่คุณชอบได้ที่ Line ID FM 975

ที่ Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพลาะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975คุณกำลังฟัง BP Radio Online

ที่นี่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุดขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

Thanks for listening to BP Radio Online Thailand คุณกำลังฟัง BP Radio Online

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862 All ends with beginningsที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FN 975

คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมงที่ช่อง BP Radio

0: ตรงหน้าครับวันนี้ดีเจกั๊กลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: คุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook 975 BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio